ขังให้ปูค่ะจงวันเปียมารินและตัวเลี้ยงสักเองไอ้ทักไทยไฮเจเนี่ยอากาศวันนี้จะจันทร์ปูซิงซิงกาดารุกมินิซอมงามาร์โปรแกรม

0: ันมาอินอามาใส่นางเลนางหงกิปุระมาสัตยาม
1: กี่มีนาฮีเลดงเลียนทางอาฮีอาตูเลนละอาอินกวนอามีงาเกาหม้อตาเตถุมโตเขาชินะเนียกจนไหนนะยายโซฟาเตะกระหันบัวลอยเฮ็ดกอมนาเวงมาฮีเลพงคันทางเวงจะนางลำกะ
0: เฮ้ยเลอออาชีเลยี่จดนามาซายายโซฟาตุนนาบอลจิมามีเตียงบอลที่เลยแกนั่งตะเลียนหอยตักนันนเนียยายนันเสียบกุมบังจะขวานันปัตตาฮิดีย
1: ายก็เสียบเปลี่ยนชุด2012นะพายะเทรนนิ่งดารินกุมขัดก็ออกมาพายะตัดชัวร์ตะกักจิลาเอ้กักจิลโจยนะ2013นะลำกาของเปียมรู้ตาหอยลำกายนะลำกาเกณฑ์2013กุมาก็ฮิตได้อันดานนะเกย์เล็กเกย์นะกบอลดีจินะก็ห้องเก็บปานะ2013นะตุนนันนี่ยามทุ่มยามก็ห้องบอกละว่าอย่างเก็บปันโตก็เฮ
0: อ๋ออะไรขุดเสียมตักนั่นนะเฮียมอนี่ขัดินเฮียนั่นนะเสพเด็กค่ะดักการบังจะห้องนั่นนะเสียมต่างปีว่าจะเชื่อเฮียอินมุนาเสียมในเฮียไอ้เกลี่ยเฮียนับบอลนาดีอินบองลัวอาน่าเสียมในเฮียนนท์เกณฑ์สาวเดียม
1: เฮียไอ้เป็นค่ะ2013นะก็เอาไม่นะลำกามีเล็กที่เกียว่าอยากกินอินมุนมามามูบังเซมินะมันหุ่นนะยายโซฟาเตะกันนะบัวละว่าเลวินะโซฟาโจ้เลยตัวอันเลวินเฟอร์นิเจอร์ตัวอันเตะไอ้เกิดมีเด็กดันมีคนพยักดันนะกันนะเซมตัวว่าโจ้ยนะบางตันยามเซนพอลทีเจอร์นะกันนะเซมว่าน่าเซฟก็มินะตบจังคงนะกันเซมจานจังคงนะนี่ตากตาขัดตันคงบังไอ้จินาน่าเซมนะกันนะอมตัวหิมาเล่2022นะเซนพอลกระตบสนะไว้กระตบสันโจนะฟูลไทม์ไปทีดินมุนินก็ออกมาที่เล่นหนาวเตียนเยาไหลจะกินนะคากเละบวยเละหุ่นเตะอเบย์โจลำจางกิปันเทปันฟูลไทม์ตักชุเซมเทตักไหนลงมั้งที่เล่นเละนี่ตาคงจางชุเซมเซลทูนี่ตาคงเสพใจนะครับไอ้ลุงซิมเตะคาปีสินจันบวยนาทิลกิงตัวมเลยบังบอมเลวิน
0: ฮ
1: อนสบวยเดียมเลวดีไซน์ของบังไงตัวนะหุ่นเหลี่ยมต่างกิละจีเดียวไว้ด้านของอันเด
0: ็ดโอ้กิปะไว้เลยมีกุกลตักเลียนนะเฮียมั้งยายนั่นเสียบอีนังเกียนเสียมนะเฮียอีเกลี่ฮอนกิถั่วปีเทียดีอินควันปีเทียของอมเฮียมีดังของมุนดังมีกิโลของลานะเฮียแหละ
1: เฮียหุ่นบังตันเฮียมินชุกเกียนขนาดเสียมเจล่ะเฮียเล่ตั้มซิมออเดอร์ของห้องกิมูเจียงนะจุหนาวตีไซออนเวงาหนาวตีอมเฮนมุงตีบังจินะกันสัมเจล่ะจินะอันนี้เท้าไอ้เกลี่ยบอดี้ขัตตาบังจะยามพี่นะจินกันเซมสักเจล่ะทุเล่ลินจุหนาวปังขัดกี้ยังอ่ะอมเดนซิมสกูลกายไลนี่เลยกิจิลมะกิจิลด้านนั้นออกมาสกูลกายตัวของเจียงนะดักสกิดักกุมดักสกิตันคอนเซปีตัวเจล
0: โออาจิเลอบานะยายโซฟาตุนาอิจิมาตุนาเกียเฮียนนบอลเฮียเกลเฮียลุบนาดอกกันเกลเฮียดรีสิ่งเทเบิลจิขวงมาเฟอร์นิเจอร์ดังนบอลขวงอมเฮียเลตุนาเจ้าเฮียเลนนบอลต่างปี
1: เอตุนาเจ้าไอเกียเอโซฟาเป็นจุเมนไพร์ priority กับปีปอยโมเป็นจีเดียไอเกลเลกันกับกิซิลต่างปีเป็นมั้วเฮียเลเฟอร์นิเจอร์ดังเตจุกับป้าพ่อตาอาขุดเสียมนาเตกมุดงซุยนะอากมุบางเตกเสียมาต่างเป็นนะลูกนาบางเลตัมซิมกบอลตาหอยบานะดรอว์สีของหอยจอดจางนะยายตุนนาไอสิงตุนนาเบนสีของมั้งจะตัวมเลจะบอลเท่าอีเดเลอาบีกตะกะโซฟาจูกับโฟกัสเดียวเป็นอะไ
0: รโอ้ไอ้เลยมั้งยายนั่นตุนนาบอลเตะค่ะหอยไทยรถเตลินจินหอยกันนะสัตย์มามาอะดังของบางคนออเดอร์สเตียดังของอ่ะมั้งเอาโอโมเฮียไอ้เกลี่ยไอ้ทาวน์เอเรียสุ่งเกี่ยวของเล่นนาบอลขอบปะพายเฮียมุนดังของอันออเดอร์ของเอาโมเฮียเลย
1: มุนดังโจอมจิเลงสเตียดสุ่งมาของไอ้ดีงาพายลำเตียกระบอลขาพายลำมาดิลิเวอร์ดิมั้งพายลำมาพิยักดิบ้านะมูเรอาพิยักดิของเล่นกันนะดิลิเวอร์ขาไว้เราชู้ตาวน์ส่งกระบอกขบชู้ตัวไหลลำก็มีนะเขาสักรถมาไม่จังใช่ไหมดิ่งอินบอลส่งไอ้จัง

ตุงโอกางปุปีปัดลำกะลำกะหงเดกิดมอกะหงเดกิดยีตากะเอกไกตูเตะลูปีกะสมามาคะกิปากมามาอะหินละเกนเทียกิฮีจิกะจุจุดหน้าปูกะพันนะกะตุโนกะตูเตะกะสิกุยกะไกสะกะอามินกะจันปีกะอะบังเจ็บีอากาศว่าบางจุดรสตาเอรสตาระกายกัจจนุขะที่กัตุนุขะที่มองเนี่ยกายเกณฑ์บางกะโลนกัสตูดิมกัตินกะฮีเลยเทมขะขัดลัจุนพันนาเดียติวเทมขะขัดไปสายหิปิหอที่มองก็คิดตูได้กี่ระก็ยิ่งกัตุนุหิมินกัจจนะอาฟอมหอกัสโซปิกะอเลหอกัสโซปิกะกัสไกตัวเกณฑ์ที่หักสนาจูอีลุงทิมเฮาจอลดำปูหิมาเลประทินไอ้เวียงนาลิเจกะกามตมปากับมกะเฮวามอเสเฮโรวินักปัจจุกะหุกัสสีกิโร